สีบังรานำพารู้อันบังจงไม่ดูปังกังสีบังปีดงอาทักอันสีบังจงไม่ดูปังกังตอรุติกิมรังนัง

ันบางร้อนสันดีอาลามนอนแหมผู้เป็นหมู่กลางเป็นอยู่ว่างรู้ไม่อังกังนอนตาก

ใบมาหูมาโลตังลายิ่งรอยรอกอาบังสิรานำพารูอันเป็นแห่งผู้เป็นหูกลางบังอยู่จริงไว้อาลัมสิใบละยิ่งรอยรอก

กิยาสัยริกปูคังตังไบลาสีสุมบิริมอาบังปุสีบังลำลาสุลิงดำสิมบัง

เสียมผู้เป็นกลางเป็นรานำพารู้อันบังรนสันดิยาลัมสีนนรุตินนกังตังสุการบียายังโยโม

0: จสไซลักเกเฮมาไซเทคนังจีสังกังครุงเป็นเจงล็อกปีกจิทักปุสิตามิเทคนังจีกิพีร์กิทักหินบางตาเทคนังจีกิตุนกิดังละเป็นกิริมกิบีละปุไฮสิตาชาลีปนังจีอาเกนังสดละเป็นทูอิลีคาร์เบียไข่ดุมตาอังซองอากังตุยหินจงซีจะปาลีดุนิงตุงพุโลเตโลกชาลีหินแกอาเกนังสดโลปุสินิลิหินเป็นผู้ดำจีละเป็นสุพินสวัตุมาลงปุสิตาเมไซเจรับดุนังจีเทกอันอุนอันอสอนเกอิลิสวาลุตุมตาสุพินสวัลงเจรับดุนังจีคิรีคาร์ลันละปุสอนสิตาเมเจรับดุนักเกนังสดปินันสวงบงปุสิตาเมไกเกตานิงารองอาเจเป็นสีจบทเจนังยิ่งจุอิงตุงนังจีลาเฮลโลนิลิกิปูดัมจีอัลัมเทบังเกคาร์ดอม
1: นังลิตุมจ่ายเมคาร์จูลองวอมลักเกอากาศฟานีดิพูอสเตชันอลองเป็นอาดุนทูโซอาร์โลเซียงตองปัวจ่ายเมกอังเดงอลองเป็น business and saving habits มาเตเบฮาเบปาร์ลาเป็นตังคาคาบิร์ตีอาพุทักมานายเตรังปีลาเป็นเฮลเวลินติมุงปีอาตุมังบองชิฮูชิปูดอาร์จิกสนัง
2: ปีนี้สวาร์ลัวใจเมกาลองสวาร์ลัวตุมกัชชูจอร์ชูลังเบฮาเบปาร์นัทถูกิงกัมกัชชูจอร์ดุนลันชดกาลิซีกัชชูบิร์ตีกัชชูบิร์ตันลาสอพุทักกัชชิทันเจพันซีปีนี้เนลิตุมลาดักนังอิงนีกโลปีนี้เบฮาเปปาร์ลองนุ่นกับพรังดุนละเป็นอพรังกิดำเทคบอมซามีพันซีนเนติตุมจุพาปอนอีกแล้วอลังลิกุมาดิกลมาปโลเตอลังลิกเกลูกาจาร์เลียนัทเทคเซอร์เป็นเบฮาเปปาร์นัทถูกิลดุนทูซามีมานายเตรังปีอลังลิพันซีจุพาปอนอีกแล้วลาเสียพรังซีเรดิโอการ์จูราดาตุมาพันการ์ดอมปาจิร์โลละเป็นอลังลิพันตามีการ์ดอมนังปาจิร์โลการ์ดอม
3: การ์ดอม
2: ตั้งเตกับเพรกันละไม่ลิจิทานำเดียพรังเบฮาเบปารานาทูเมเตกาชูจอร์จูลางานาทูนังลิกุเมนกุเมนตัวนึงกันมันสิกิลุดุนมาละเป็นกวนาร์ตาเป็นสิกิเคลมกับปังเชงดุนมาละโซพุทักนังลิเรดิโอการ์จูราดาทุมพันจะทานปอนจิมา
3: อ๋อนี่ลิเบฮาเบปาร์ชุเคลมเกฮาบีเฮกเป็นไทนิงฮังโอสกูลจาร์ลิบอมฮุดเป็นเดฮดีกิลาเบปาร์สุนนเชงบังเกลาบีเฮกาโคเฮมาฮานาฮุยดูอติติลาเซเวปอนิไปบังอันเกนิบังกับจอร์ดัมปอเอฮิมลาติติกิลิปิทับปตะปูหิมปุ่มปตะปูละซอหิมปุนายปอเซลัมปองเกลาซีจอร์ดัมปอดอนาดอนเป็นังอันตุมเกรองลารองเทียงตังหอพองลังโซนเกลาสโนเป็นังอันเรียกเอกวาร์ลลาให้จอร์ดัมลองลังชุดนองลองตุมตาดโลฮอบิเฮกมันสิ่งนึงหางยาเบฮาเบปาร์บังเกตัดเฮบอมล์ปูชาร์ลีบอมปูพาร์ทไทม์ซีบิเฮกเป็นตะเคลมิเคลมปอนบอมล์เฮดี
2: กันละ
3: อันเกปาโจปาโจลปูมิทริกนังพาสลออากัวบิทริกนังพาสไฮสิเกนทรีนังพาสตาพาร์ทไทม์จ็อบบังเอปุเคลมปอนบอมกิลาคอลเลสติกริชาร์ลีบอมมาหุสิตามิสันลอลาโซฮุตาลาสันโนลาปัตติลุปซิดรองติลุปูคลาสคูรีเรโฮปัตติลุปกอยมจอมปอลาดิปเกออฟพีเรียดลอเตลาสันลอปดิปาร์ตเมนตินดัมปอสาร์ตุมฮันเอเครอยพุทธุปไฮกิจัวซอนจิปส์ปอไฮอันเกลาสันลอปปอเฮมกัสเซลัมอาจารย์ไฮฮุยออกอาจารย์ละไฮลองเกลาเฮนเมดเอมโรดารีเครอยละไฮรูมาลไฮฮุยอันเกลาเบกต่างหอกเครอยละไฮโลปุชจอร์ปนบอมมัดปุขอร์ชาตาจุไลปนบอมโลเฮมเป็นตาดูเลให้สปอร์ตดิปีปปูไวพิสตาอินิงฮังโอจัลฮับบีเฮกเป็นตาเฮมาลปุซิปาร์บอมโลเกลปุมปาร์บอมปาร์บอมโลเกมาสเตอร์บังกะคุริบังเกอิกโนซิคุริรองเฮลบังเกปอร์เวจอยเนลเฮเกเฮมพันดาเฟมิลี่ฮันดาสปอร์ตดอนนิลิปูนิลไปตาสักคุริเวเดนมาเตคอนแทรคจุเคลมดอนชีตบิลองเลสันิงคันนิงคันมาเตเกนิปูตอนเอเดลอนเกนตุมตาเทบอมโลกรีจูเอตลอยาลนอนบังเกมาร์เก็ตฟิลองซูนพลูลาลามังเกนอนบังเกอามานอนบังเก2018เป็นซิฟิลกิซูนบอนนิดารองเคลันฟุตปาดลองเปริชจอจอร์ดูนเซนเดลจอร์ดูนเอ็นันเนฮันเฮมปอดวิปราปารุปโอลาพุสจอร์บอมบังบอมบังบอมเฮนนนเคลมบอมโรนนเนนิงคันพอบักเลกไกไกปอบอนฮอลาสุดเป็นจุเคลมเฮคันพอทรอกเกดปอบอนฮิซาปากาเกเดเกยอ
2: กะลัง
3: กะลังลานเลปอตนนดาปุเคลมบอมโรนเคลันเบเรนเตรอนเมมอรี่คอมเพล็กซ์นงซีนนบังเกดกอกเลฮ
2: กะลัง
3: บางละปูชิท่านละเบนชิท่านปูชินีดุนเดวอยพิสตานิตุมเบปหาเบปาร์จุเคลมมิทางมุนิรพันบางเกล่าคอมเพล็กซ์สังบุนัยปีมันมีอุลุ
2: กันละ
3: เสียมสาระลังเลียนตาชูรุนังจีอาเทลัสโอคอมเพล็กซ์สังบุนัยปีเป้ปตินิตุมเกฟุตปาร์ลังสีจูเอ็กดอมสนอปีร์พัลไฮกับบุนัยละปีร์พัลกับจีฮิงอันกินนำตาพารัวฮัจจาร์สุรีนนบางเกจอกปลดเฮลันตาไม่ไม่เร่งเบสเซนโล

0: ทกลงมันกังคนด้วยแ
1: ฮะ
0: แกนั่งรับรอแล้วเป็นแต่เป็นนั่งอันนะแกรับแกลงรออันแกนอนวางเจ็ดรอจะกลัวนี่อันทอมาพี่แมงอ่ะก็การเบียงลงแล้วเอสพีแล้วเนี่ยดีเอสพีแล้วเนี่ยก็สอนเขาสุดเดียวที่เนี่ยพี่เนี่ยหัวแล้วสุดตาแล้วบางไงมีเดียปักหลังนั่งเนี่ยผู้สิบผู้เห็นตอนนี้บางนอนนั่งทันดักผู้เห็นฮัลโหลสุดเนี่ยฮันปุ๊บนางอรวักอันแกแล้วเคลมจะปัดดูกระดัมพอเลยแฮมแกสุริเข้มเนี่ยฮันลีฮันพอยสานนนี่ลีบางนั่งทันเดลเฮเดท่านนั่งเนี่ยฮัลโหลก็มีเดียปีนางเนี่ยบุฮัลโหลนิวส์ไลฟ์สอนว่าพ่อแม่เนี่ยจะเต้นเดลโหลสอสาร์สินางหางยัลโหลรันบีร์ซิงปุ่นเนี่ยก็สอนเนี่ยโอ้โหลสอสาร์บอนแล้วนางหางมาสีดำเลยสปิโอฟิสมาปีเนี่ยกำมาแล้วปุ่มมาดามัดลาสอนทริเวลาสุดทุ่มหันแกมันเนี่ยจูจอร์จูแรงลาสอนตัวมันเนี่ยบูจาร์ลองสอนปลุกแกก้มโอปอดจิงหอนดุตังเดี๋ยวริเต็งเรื่องสุบินักมาเต็งลองสวดจิงหอนแหละมาละนางปีล้อลาบังเต็นเท้าเจนอันแกฮัลลาซีเอ็มซาร์ฟิฟตี้เท้าเจนอันแกนอนพีบังนอนสกิม2025ปุ่มบอลฮัลลาชีฟมินิสเตอร์สกิมทริปเปิลเอฮะ
1: คละ
0: 1ล้าน2ล้านสกิมฮะ
1: คละ
0: subsidy 1ล้านบังลองอะไรฮะละ1 L บังแกจูฮังอัดทุกที่ได้ละ loan system บินักมาฮะละบังยองซีละ1 L บังนางสักกุรียองซีละโดนนิ่งกันพองบองลงล็อกปุ่นตั้งเต้ loan จะพลังได้ปุ่นสิตันยองซีแต่ loan จะพลังได้ปุ่นยองซีนิ่งกันพอพี่ลองเล็บปลดเตปียกปลดปุ๊บมันในบางปียกปลดตาจงลูกปุ๊บล้นแกนเอลูกปียาลงมาเอเดลล
1: ์กันลังกัน
0: ลังความมาหูบิดาให้ก็แมนสกิมลาบิสเนสไปปาร์ชุกเล่มาให้นังเกี่ยรับดุนปุ๊บแกลาอันเสจจะเทกลงละ
1: กันลังกันลังนังจูรุลูกมันมาซีนนังเกี่ยรับมาก็จะติ้งเนเนปินเป็น
0: จะติ้งเนเนปิน
1: นังกิทันก็ปักลาร์ทัวปอดตั้งแต่นอนอันอัติรีกูอันเสจปาร์จับบอมเป็นซีลาสวากิจอร์กัจุลังอาศัยนังเคลมบอมลูตั้งแต่
0: นอนบางแกเก็บเป็ดเตลอับรังพันปุโรตเนนเป็นหลังดำรูปุตเนนบางเกดูลปีนังอันเกอับรังมันจะหลังดำรูปุโรตเฮดี
1: กันละ
0: นนเกติบฮอร์มูฮอบตาวังอันนี้วังกับปักลวดเต่งปุตเตปีนังเกเล็กเล่นไอแล้วเมนทัวเครงฮอร์มูแกดอราดุกอกพอดีแล้วเกฮอบตาจิกแล้วสนอปอมันสลงเก1 L บะ1 L plus บะเกลิดำจีบอนละ150บะเกฮะมันฮอบตาวังซี30 40 50ละซอนอะดไรฟิสนังคลูคลูมาติลาเมน2เฮะ
1: กะละ
0: ลานังคลูนเก100ดอลลาร์เอ็กซ์ตรา2 L 250บะเกลิดำจีบอน
1: กะละ
0: มันเลียฮอร์มูลองเฮะ
1: กะละ
0: ลาซอฮอร์มูบังเฮนังคลูบอยฮิซาบะเวมาตินังคลูบอยละคอนติเนียปุลออันเกนอลองเกบอกบอกให้ตาดอร์โซดาบอกบอกตาเอกเทรลองซีเตโรโซปุนโรโซเลรองมาดีกิลาซีดอสเทรียนอันเกปินังอันเล่บอกบอกล็อกบิลตาแห่งเกกับเพรกกับเพรกตาดอลังเกมีทั้งอะไรเอดิสเนลล่านนสันบริกโรซาให้ตาเนลิตุงเกวาร์เวลุปักเร่งแอดป๊อปปิกิงปอลักปินังอันนั่งนิมุชอลปัวสาวเคร่งซีซาลุติคัสตอมอร์ดมบอนปีมาดีด
1: ี
0: ไล่ตาปักเร่งปนบอมวาร์เวลุปอยซาปจิปลังปนบอมเกวาร์สันบังกาเวลุกิลาชาร์บุนัยปนปอจอร์ปนเด็ดปอลาสันก็เคร่งบางปิกิ้งปอจอร์ปนปออสอนอสอนตลับปุโลเกวาร์บางเกคอมเฮกเลยแต่ละฮันฟุยจัลโลฮันบางเกเฮกิลาเกเวสปูบางเกเวลโลนันนี่ลองห้องพันจอร์ดันเด็ดมันเนี่ยเกวาร์สอนเกเวลโลจ
1: ์ก็ละ
0: สอบตั้งกับเจ็บลังไซเดลโล
1: ก็ละก็ละนั่งชูรุลโลตั้งแต่บีเรนเทอร์นเมมโมเรียลคอมเพล็กซ์อาร์ลุสิกังนี่โลปอซีเท็กซ์กิปินังจัดสอบละไฮกันนะฮอกไปปินิลไฮราคาเด็ดเป็นอเลตาดูอุมาลาสอบุทักเบฮาเบปาร์มาเตกชูยอร์ชูลังอาคัมเกคลมอาศัยเกคลมกูอันอเลดูมาลาทันปัจจิมีจิมา
0: เท็กซ์กิปีเกเดลี50รูปีสเกดโลอันเกนอนมาเกคอนเซิลเป็นลาอาเบร์ชูยอร์ชูลังตุมฮันฮันยอร์ตุมฮันบางเกเท็กซ์นังรุงเรื่องละตุ่มบันบังเกะมันเนี่ยปัจจุจอร์นังปัจจุลังนังปูซีเอ็มซาร์บังเท็กซ์รุงริปุสิกิปูดังบังอาจจะทันเหรอสิแต่ก็อันน่าฮอกเนี่ยละบังชินีเนี่ยแต่นังรุงเรียนนนท์เกะฮอกละฮอลังส่งบังเกะเอ็นเหรออาเบร์บังเกะเอ็นอี
1: กละ
0: จูจอร์จูลังเกะ
1: อัลลี
0: อัลลีบังเกะปูฮิโลอัลลีดูโลละสิจูเร่งบอมลูกเกะบังปุ๊บบิสเนสเกะอันลิมิเต็ดอินคัมนังจูเคลมเทกอัลลิงคูปิอาวาร์ไซมาเกะดูเหรอคูปิอาบิดดีก็ส่งมาเกะเคลมยี่เหรอ
1: กันละนังชูรุลโลนนเฮ็ดนังกิปุดามาลัมเทกัจูบิร์ตีมาเตกิบีอัลลังลาโซพุทธะเกทันปัจจิรมีจิมานนกินังเมกัจูจอร์กัจูลังอาศัยกิเคลมกิอเลดุปุสินังทันโลตั้งเตเฮมมาลงกัคอรอสนังจิ

0: ซีเบฮาเบปาร์มันได้กิจอร์กิลังอาศัยกิแคลมเป็นอากิเมเป็นกูพิสิกิทันปนกันตึงโลละสุบุทักทันจิมะ
1: วาลีลิตุมามุนิตเกเทรักตุกลานปอดฮิตังเดเลปุจิตะคัมบังเกซีบังเกดีเลเวลปูซิสเต็มบังมาทัดที่เดนัยปุยานิบังเกคัมติคัมจุกเลมเดจุกเลมไซเตไซเรงนังปอกเลมนังปอดูนังปอดจัสเซตาเฮนีลาปุยาสินีเยมาทาตามีบางอันเด็กต้องกินนิลานเล่นิเคลมไฮเฮปุนังนิโลเทศกุรีแค่นุก็เมนสอดอันนังปัดอร์เอ็ดอันอีพุสินิลิมาทายเตมอันนี้วังอันนี้คันวังเสียอักเรจูเอ็ดโพสต์เรจูเอ็ดอักด็อกเตอร์เอ็ดนังมันก็อันเนี่ยดีกรีชิบิคลายดูปิกเฮมินิคลายสกุรีลองเลยาลองเลยลาตุนตาดูปิกมาทีดีลาสิเบสเนสเบปาราหินเกจีโร่เป็นเลสตาร์ทจ๊อกนั่นเนี่ยเฮมอักกูเวียดอัทูปนั่นเนี่ยลานอนาซอนสนอปอนันเนี่ยที่ลวดเทลุดเทปุแล้วชั่วจอร์บอมสตาปอยสักวังบอมีแฮมจงซีบีริงจกลองบ่แต่แฮบีรีบิทุงจีโร่เบลานซ์เป็นเกสตาร์ตคัมลาไฮบังแค่นี้เคลมตังเกปาร์ตตังลูกแฮ
0: กลังลู
1: ลาไฮอัดเทชั่วจอร์เป็นปุสิกายสิฮินีจปังรุมลองใบมิทังอินนิงเกฮังอ่ะซอนแฮมจูฮังเฮปินปีปูพันที่เป็นเป็นปินเป็นเกลองปุลองเกก็ลาเดตักอะไรลังอิงลองเลดังติงลองอ่ะฮันได้ตุงแกเกย่อยลองอลังนอนมัดแ
0: ก
1: อิงลงเลตดำราฮันชูเวรานันเนียลังดุงราบูจาร์เลนังลันซาร์มฮิตฮีกุลาลงเลนังลันสตาตังกาเจปลายาปาวาร์ดโอลังตังกาตังไอนังนี่ละบังเกเนเชอรัลเป็นฟรีตุมฮันนังอีพีเฮลาสอบเป็นเลตังกาชิเซลามบัตังกาปัจจัยปลายปุสตาจอกลังปุสตาดูโอตไอนังเนี่ยคุยอิงลงเลดำติงลงออกเลจอร์ไตลินควันอันเนียดอริสโซอัลลัมละเฮดีจิตฮันละเฮอิงลงเอฟูรุยปุสตาอิตุมันดักมัดเกการเบงลงเกเนเชอรัลอาหารมุดอปิกละเป็นแกตังค่าตาฟรีลงโอลังละดักเหรอละให้หอร์มุชโจรสิตาเหตังค่าลงปอละสอเป็นชุดมังรุมเจเจราโคเคปิตัลบิสเนสปุเลชิปัทเทบอมมาช็อกจีโร่เบลันไซเดลละให้บังเกนันเนเฮนรูเฮนรูจอร์มันเนเคคลมบังเซลเลลิโอนังปูคัมโซไซเดลเฮนตาคัมโซเป็นซีคัมเทจิปลังอัมปูบังตาลาปุลไซเดลโอเคอาโซเป็นซีลังไอ้บูบูเป็นสิลาฮักอร์จิพลังปอดตายเพลละสนุกดี
0: กำลัง
1: อาสู้อาสู้เป็นจิพลังบอมจิพลังบอมปอดเทบอมเทบอมพอมกันเก็บบิสเนสเทปตันตุนปอปุโลแข่งกันมิซีแข่งกันมิซีจะจอร์บอมเหร
0: อกำลัง
1: นนี่ตาเลวปอลามันลีเหรอน้องสุดุนบอมลังปอเชงอนบอมลังมันเหรอโมอิสิบักเทตานี่มาละหอปุยะ
0: กำลัง
1: มูอัมบานิอันบักแข่งกันมิซีจะจอร์ดุนน้องอีมาละหอปัสสับนาระดูเลยเหร
0: อกำลังมังเชอร์โร
1: มังมุงกับเฮมันเห
0: รอกำลังหอบเป็ดละกระดังนังชิโร่ล้ออีอีส่วนนั้นลำนังการจุดทุกังตุ้งล่ะล
1: ้ออ๋อ
0: นนมาดกินนังเกอโอการจังเวทล่ะ
1: โอ
0: การจังเวทล่ะอะพอสิปูอีเสียเฮมตุนกาลนาส่วนสิจิปลังเด็ดล้อพอสิ
1: อ๋ออ
0: ินุดโอการจังกุส่วนสิปูกัชชูจอร์กัชชูลังนัททูละเป็นเกปูนังเมทังอาศัยทำเมอปอร์กัชชิปิล้อละสุพุทักทันจิมา
1: ชูจอร์ชูลังเหรอปอร์บังเกชูจอร์ชูลังจังสิบิสเนสต้องเกลือละบูจาร์มาร์เก็ตเลยมีทางเพอร์เซนเนลละปอร์จิปิกเหรอปุ่นละจีเมนเทนปนบอมบ์อปอร์เป็นเกะดุคันดุเดปุ่ปเตดันเนดามีปลุตเตจิงฮับกังปลุปปไปเวลก์เหรอละสอร์นี่บังเกดุเดลกุลัดเกดามจุยปงดามีอันนี้เกดามเวกโลเทอินดิเพนเดนต์นิ่งหางมีทางสิบอสมาตี
0: กันลัง
1: ละสักปอร์จิปิดได้ติโลอันตาคุลัดบังเกปินังปินุงบังเกฮดีดัมตุงเตลอดักเป็นเกดัมโลเตลาสิกายสิหนีเกวังตาเจบอนเช็คติติลมาเตมาสดัมตุงเตเรมติติลนตาอุปายเวียนี่บังเกดัมโลเฮดัมเวกนายานี่บังเกดัมโลตาอินเนลักทั้งกรรมเวปุเตดัมเดลสนจาโลอะกรรมโดอิมพอร์เทนเวกลีเวกนายปุเตดัมยาโลกิจุยทับเกดัมทับบังตาอินิงหังโอเอเดดยาโลอาลัมบังเกอะปอร์ปาเวสเวลุปยาเฮมันนี่นอนอาศัยแต่อาจินดากีไปยัง
0: คือตอนนั้นพอร์ตากุลาดพันธุ์จีพีเดอร์ล่ะ
1: คลังล่ะ
0: คลังคลังนี่นั่งชูรุล่ะล่ะโอการจังแต่ลังเทโฮล่ะพอร์กจีพีพอตาเชอร์จูนังก็คลาสนังการจูเดอร์ล่ะเอตั้งแต่เก็บปัจจุบันการจูล่ะ
1: อ๋อต่อ
0: เนี่ยนั่งกะฮิมันมังนอนเป็นอีพรังกูพิสิกิเคลมจีล่ะสอกุลาดเป็นกุนัดอันสิกิปอนเจพันสิกะฮิมันล่ะล่ะสอบุตรทันปัจจุบันจีมา
1: ล่ะสอกุลาดเป็นแกนิลิอาโคอิมพลอยส์ครีเอทIn Italy, under a co-employees create, or a co-partied to bomb lang pula. Complex attack ta tang terang adhad amane hindi asap sa hormuz salam tang adole. Gela kapapleng ipan tang kanang chaji masila si pu padore at abharabang at chipi bomb. Ta isonsoni do isihini do he. Kolat ko opening elo

0: สตาฮอร์มัวเวลาก
1: ันละ
0: ฮอลากับปัทที่พันบางมาทาบนบอมหลังฮอลาเทเดตะคน next step ดบ
1: อกันละ
0: next อะลาปะ complete หลังไปยลอลาก็ตะคดลังอะ business ปูอีซิเปนอีซีซิเปนอีซีเฮเดบางดังบอมิไปยลอ step by step นอนเนลีกูลาดากะชูบีเกเมนทูลากูลาตะลาไฮตะ wholesale สิตานางจีปุโลเตะ customer ดมตะบางมิอะโคลาฮันตลอดคอลเซลไฮไนปุโลเตะเดเกองไนปุโลเตะลาตานิลิปมันเนปีบอมเลยเกองเลปุเปตาซาปสูปุปีดุนบอมโล
1: กันละ
0: กันละเกฮลังซองบังตากูลาทลักราชุปัทีพันบอริปอนบอมเลย
1: กันละ
0: ตังกาซาโอนังจัดติเกปิเตลเฮสำหรับกุลาดาเฮมตาเทปอีกปิงมาเฮ
1: กันละ
0: โครลโครลฮอร์มุสิทำในฮดักเอปะเพลงทีบีปุโลเตะตาปะเพลงบอมปุเฮปะโจเป็นปะโจปะโจติล
1: กันละงลนางชูรุลโลนางมีทางกุลาดอพรางอันกุศลสกิปอนจิมาลาปุสโลกุทักเกตังกับปจิรมีปอนตั้งแต่ถึงกับจิตันดำนางจิเกตุลังเตมาเสตามิอาปอร์ลัมดัวปอดซีเลยระดักอันเลปินิเกอิงตอนกอลนะโมอาปอร์กับเพริกตุลังปุโรเตกับเพริกกับเพริกลัมเสตามิถึงจิตันปอนบอมนางตั้งแต่ระดักอันกีวังปอดตามินังพันตาคิรุนังปิปาร์ปิกโลลาเป็นฮิรจุเมตามินังปิดุนโลชูรุลโล
0: คาร์ดอม
2: লাপুয়ান পর নং দিতুম সোয়ার লো সে আং টং পুয়া জাই মেক আং দেং আলং পেন বেহা বেপার লা পেন তাংকা কবির টি আপুথাক মানাই তে রং পি লা পেন হেলভালিন টি মুং পি আতু মং বং চি হু চি পুত আর জুইক লং টাং ল লাকে আকাশবানি দিফু নন স্টুডিও ঘোরিয়া পর পর ফাই ক্রি সিরা মিনি থং কে প্লেং এক টাং ল লা সি নং দিতু মুম্বাই পেন কে পাচে টাক বিবিধ ভারতীয় জাই মেক আর জুইক লং পো